กเกรมาทุกวันบุกเกรมาทุกวันเดี๋ยวกะกะซดสรมก็ตาจิมนาคาบดอนบดนันเองเอนะกรุกิลบัดวันมังเกนงังกะสัมปอ